0: เรียงแสงนัดเจ
1: อชิดอยปามันปัตติงาตุรังเดชะบาจังสันเจเจริงิดอสังพระบุเอสวาริโอทัลโล
0: เยสุกสมอปะเดปะมา
1: เลดังเลดัง
0: สุกาลา
2: สุกสมอการ์ตา
0: แต่ดัสมันกันเน
2: ี่ยว้าวกับเราบอกเลยสิกินะบางเลนะบางมานะ
0: โอ้ที่ว้าวงันตักนี่กินในยุมา
1: ออดานพุ่น
2: พุ่นออดานะว้าวพุ่นพุ่นเลย
0: อ๋อพุ่น
2: พุ่น
0: เงี้ยสามัญปะมาปะเดย
1: ์
0: เงี้ยที่มันกระตุ้นสุขภาพประเทศสินาร์บางีราสาเดนลมบาร์เจมส์รังสามีนี่คือสมทวนมุกิกินอะไรอยู่เพื่อนตัดสังสามีกันตัดปะมาปะมาเดย์เง
2: ี้
0: ยสุขสมอทุกกาลาขำพามิดวอมสันติสันติสันติ
2: สุขสมอเงี้ยสันติวันนั้นกินนี่กี่ตัวส์สังเกตเชื่อกับสองดีกันนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดOm Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Rahajang siang Pak Made. Pak Man.
2: Iti ya.
3: Mungkin dumun bukun siang dijon iki ulung Pak De.
2: Nggih becik nah.
1: Mahyuda, Mahyuda. Ubung.
2: Mangga gedara lak mai man.
3: Aduh. Apalah palam Pak De nggih, mri jeblosan manut tuntun tiang Pak De. Pak Man. Ijo kadem bukun tiang kertas niki. Siap sarang buku dan boleh kenten, mungkin pol buku kenten hilang niki.
1: Ya dudus.
3: Tuntun Pak De mri jeblos nggih.
1: Sarang melajah Mbah Yuda.
3: Nggih, Pak.

0: บ่สั่งสามเจ้าอันนี
1: ้นั่นก็ร่างอดีปตะกานิเดวนี่cara anaknya mengkab-mengkab, cara anaknya nyilip tekanan dia.